ยังบอลตายเคยเหียนไอ้เจอเหียนสุดเฮ้ยอาเจอมุกนี่คือยำจองสอดนั่นเมื่อเปิดระบบเอาไว้ขนมระบบเปิดระบบตรงนั่งจองทีชิได้หมดสมนุนมิสเกมเมกออมพีเปรือบันตะตูเปรือบินิมบารสัตกาวนาโอเคจำลายละอ๋อเปลตรงบันตะตูวันชมวยตึกปันได้จำลายน้องมีปัญหาดังที่ยำจังในเย่ยำพี่ปัญหาน้องเดี๋ยวอัดข้าวิตรัยปันได้ยิงตรกาจับรอมอมพี่เปรือบินิมบารสัตสำหรับพระคัมภีร์มัทธิวชมพูมอยดอพรมไบรีไอกำนาพรีสูบานกาดมายาคือเนียงมารามาธาตรงกาลดาลตั้งดำนังเนียงหายเมียนกดได้เรียวิทนีมนุมันดาลบานเนียโอเคสออันนี้ทายังไงคนทีไอซาเอพรีวิทนีบริษัทอันนู้นพลายพิวว่ายังอยู่ธรรมดาพรีวิทนีบริษัทมาเนยจิมวยคนปันไตมาเนยกนองคอดปีเอ็ดนังอายพระเยซูบันกาดล่างกนองคอดอันนี้ยอมยุบริษัทเนยจมวยพระเยซูปีเปิลมารีตงุนหายพระเยซูพระเวนิมบริษัทเนสถานสุดนังจมวยพระเบิดาวันเกมาเนยจมวยคเนียก็น้องมูลค่าพรีเวนิมบาร์ปีพรูเป็นซึ่งตรงเชียร์นายสตาร์ตรงมีอังกฤษอันนั้นตรงเนสปันไดน้อยที่นี่ปันไดเล่งกัดด้วยกองอายุน

ោយហើយ the way pray with name barasat ត្រូវចោះមកម្ដងទៀតអាប់យូត្រូវកាមើល prayer ពេល pray you ទៅត្រង់អាយុប៉ុន30ឆ្នាំហើយឆ្នាំនោះ pray you អត់ដល់ធ្វើការសពសាយដំណឹងត្រង់ធ្វើជាងងារធម្មតាប៉ុន្តែពេល pray you ទៅ pray with name barasatAway for you so to work. Side of none. Praise. Jum pratanam. Tam praise. I. Oh, me very peer. Peer. Right. Nang praise. Long wing. Nang.So young king, Chivet Rabba Praesu, Mun Prayer to Tobon Tramitic, Praveni Barasat Najimoy, and Joy Chene on Papa. Joy Bangreen, one day Pil Praesu to Tobon Tramitic High, Praveni Barasat Mald or Clunk on Praesu, and Praesu Japadam to work out a cha. Then beside of Nang, Savet. And it, Joy young king, Praveni Barasat, I know Jimoy young.ដោយព្រះនាមរបស់មុនត្រង់អាយុ30ឆ្នាំប៉ុន្តែព្រះនាមរបស់មកដល់ខ្លាំងដែលយើងដោយពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបុណ្យទឹកអល់ជីវិតរបស់សាវែតរបស់ត្រង់ខៃប្រៃហើយដោយសារសត្វនៅជាមួយគេគង់កំហោះជួយហើយប្រៃនឹងលេងអងតាមផ្លូវរបស់មកថៃក៏មួយបានអោយមានអមរសតអត្រុងបានហៅពួកសាទាំង12នាក់មកហើយនោះក៏ប្រទានអោយគេមានអំណាចអាចនឹងដេញរកសាវិកហើយនឹងមើលគ្រប់ទាំងជំងឺវាពីកានឹងជីអូខេសូយើងឃើញគេនឹងគេចេញទៅក្រៅគេបជាគេដឹងរ៉ាក់ពីព្រោះគេមានអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណហើយប៉ុន្តែគេលែងមានមានប្រកមិនមានស្គុនជ្រូកមកពីរ៉ាក់ព្រះវាមានឬបញ្ហាខ្ញុំពីគេពីបកឯណកកន្លែងកាពីកណងគេទីទេដល់គេកាយកំណត់បើយើងបោកទៅលូកាចំពុកដប់យើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានជួយឲ្យយេយូលអំពីអ្វីសាតាំងចង់ធ្វើក្នុងចិត្តរបស់គេព្រះយេស៊ូវឲ្យគេទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅហើយជាបាលមនុស្សគេបានបណ្ដឹងរ៉ាក់ព្រះយេស៊ូវនិងព្រះយេស៊ូវត្រង់ឃើញសាតាំងទលេដល់ចង់ថាត្រង់ឃើញអំណាចព្រះឈ្នះហើយដោយសារអ្វីគេធ្វើប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានគេនៅអស់ស្បាយហើយចូលអ្នករងាយហើយទីបង្កត់ទឹកនៅពីលយ៉ាងពីសាត់ផ្លើអ៊ូត
พิเศษหนึ่งพระเยซูจงอายุขึ้นกิตรประหยัดรู้สตังหรือบุงบานคราวมักดึกจำทายยังขึ้นกี่เล่งเจทั่วข้าอาชาหายหนึ่งยังยูลอมพิมลหายกำเนิดระบกเกยนอยคอเรียปสายดำนั่งอมพิเรียปอนเตยเออกนองนกนี่กิดได้พระเยซูมีน้ำหนักพระเยซูประคองเอาเกมีน้ำหนักพระเยซูพระน้ำหนักพระปิบาร์มเปียบเปียมน้ำหนักสังคมพระเยซูนังเกจมันของเจียกำเนิดข้อถ้าอำนาจระบบกำร้องระบบเปรียยันทรกาจับรอมันพีดีวิปรูเปรียจังเอายื่นพระรำนายระบบตรงได้ปันไตบายื่นกึดตุกสาเวทยังจองพระอำนาจระบบเปรียข้อปีพระหาไทยเปรียเปรียเล่งเอายังมีจมปุกมวยข้อประมวยในยุคบาเกคาเป็นเคร่งพระเยซูสกอตหนึ่งรู้ลางวิงหายกำเนิดหายปันไตอดยุลเกิดกาจมปุกมวยข้อประมวยบานปูสูตาเรื่องเกรียนี้ดังนกเซลนุตัวเบงหายนังกิจซูอาเอาเซรีเปียนายกระบอกเราไอ้กระเรียดหายปีพรุ่งสมัยนู้ปุรอมจินิกรุกรองกันนั่นแต่อดยุลกันนู้พระเยซูบันพรับเกย์ตรงประตูไอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ตัวคลังระบองตัวเกย์เตะมาดองเทียนบันไดเวมันสำหรับไอ้อิสราเอลค่ะเอาไอ้เกย์ภาษาดำนั่งตัวอ้อครบประเทศนั่งพราบมนุษย์ในครบประเทศปีปรัวเปรย์ซื้อตรอยยุ่งเงียนตะเนกขายปลายไอ้เธอทานสั่วจมวยตรงบ้านข้างเงียเกย์เกย์ตรอยทั่วนั่งข้างเงียเปรย์จองเอาไอ้เกย์ทั่ววิคอกคเนียผู้ห้ายบานเปรย์บานปัดดอลเปรย์วินิมบาร์สัตเอาไอจอนอยเลยเกตัวคลังยังเคิงมุนพรีซูสกอตเกย์พราพรีซูยังสำไรสลาบจมวยเปรียสมเอลคนองเคยประมวยนึงโคสามสับพรามอันนี้ขยมจองเอาไอ้เนี่ยเกิดคืนไหนแต่เนี่ยสอนี้บาตรงเอาไอ้เนี่ยสลาบได้ทราบสำไรสลาบบาตรสมสดาปนี้ข้อสามพรามเป็ดตัวบาตัวบังคมตรอยสลับชควงตายมันโปรยหายปุ๊บสะโดยนี่นี่นี่เฮียนเป็นนิมรบอบเรกปันเถื่อหยุบโปรเกคลายสมเนี่ยฉลาดขนมยิสือบังระบบเรียนเนี่ยสลับบาทล็อก
praed saber rebatro. Pimot. Pantai cek atro pimot. Ta. Pio slap hai su. Ke at. Ai da. Ka pia. ขยมก็ปกติมาสัตว์ฮีโร่ยังมาพรับควายบนไตเปียวเพื่อบ่เหยียงยังอัดสุดฟรอมบายซันนี่ฮัทชิมวย Free. So gently gain a lip. Hot long. And then we gain. Let be pre. Give up. Give up. Talk with Petra. Sabre day. By God. I got a jaw room. Nang. I pontat ni and barsat ban mouth. Santat le net rilknea. No net rilknea nang ban prayer jesada. How in and twerge ye deep and tall. Beat kenyom. No krong Jerusalem, prom teng srok Yuda, nang srok Samari mo hai rohot do chong pine day pompot. Prayer Yesu prab gay nim barsot do lang. Some rap side of nang the crook and lying. Men some rap ai jibet rabok is rule. Men no so sour gay be brew gay me and of nine. Gay side of nang la Praise you, Hoth, the Tansu. King, get King Tevada Pinet. And Tevada Pinet no su gay some no. Hide away net melt a little. Praise you, do it net curing. You jink be kalino, though, a key in the gate. Not knowing. Upadam Artitan. Hide you. Maroitan. Do you know the time no yup I put no privy here? You know the time yup thing I put me, but how you dop near the root high? Dop by oh. Gay at the time, dop try or chop. How they clap. Dop try. No privy near verse at twerk I can on chit rebuke. Ningy lane, jung twer me and I'm like how. Butrung tlop. Chluck. นี่อัมปีเนตนาขนมครมเกจีเนตเมจีงเกอะไรเกชอบคิดด้วยน้องหายเกออะโดยพระเยซูบำรับเกชอบกัดอัมปีคลื่นเกอัมปีเวทเพรียร์นะทวนุ I couldn't pray that I'll be Johmad. Like milk it catch and poop. Bond guy has no gay me and jet from preying prejum ten ochnea. No can lying thy moy. Srap tai mien lu so pi le meg. Doi chi ek chal ma kom hot yang klang. Kanong pte on koi no. Go mien on da doi chi ek at pleung. Dao baik pi knia.
ลิกมองเอาไอ้กีคืนเอาไอ้เลิกไอ้กรุ๊ปเนี่ยรู้เป็นจีเปรวิตเนียมบริษัทก็ตั้งเต็งนี่เย่เปรวิตเนียมประทีท่านเองมีปัญหาต้องพิชิตรับโอเคจอกมาดอกเลือกพรีซื้อเปลี่ยวพรีซื้อจะตัวบอลจะมวยเถิดเปลี่ยวพรีซื้อจะตัวบอลจะมวยเถิดพรีซื้อบังไฮการสำเร็จบริบทตรงก็สกัดสำหรับช่วยสังเคราะห์มนุษย์นังสาวเวระบาดตรงกีบานสมรัยหายบางีตรการแล้วบอกสำหรับขังยิ่งเปรียสำหรับชมูระบาดเปรียสมรัยแล้วบองตายยังดังจิตระบาดเกย์รูปีมุนเกคลาดปราศจากมาดอกคลังเนลเกย์เล่งคลาดกิจจบโดยกรงเน็ตกรุบกรองเกียรติคลาดมนุษย์ระหองเทงอคณีสรบอเพรียวินีมราอัจฉริยะปอนเน็ตจะถูกใบผลเปรย์จับได้ไงปีไงนุ่งตายบันไดการิจมรานจับดามได้ไอซาสาเวทระบาดตรงสำไรเลบองแตงอกิเลงเกิดอันพิชิตเวทระบาดเกกิดอันพีนกเอาสถานโซวิงตรงสมัยจองคราวตรงจองอาสับจะทูเปรียบในบริษัทตัวคลังคลังเชียงสวัสดิ์คือในตรกาสู้สมนัวมวยทีหายด้วยวะยังอดตอนจะทูเปรียบตรงเกบอกเกบันรีบจอมเช็ดขยับบอกตายตัววิญญาณบริสุทธิ์สาวิบบอกเพรย์ยิสูไม่ตึกอักได้ปหาจิมุนยังเลิกได้ยังตรกายุบายังตุทูเปรวินิมบรสัตตัวคลังด้วยสาเวทระบบเพรียยังไงบาดบองชีวิตโลกยาคอบบองระบบโลกโยฮันก็ตุทูครั้งปหาจิปีชสลับบาดาวิสาเกกักกบาลเชงโลกสเตฟานก็ตัวพรีเวนิมบริษัทกิจกรรมก็สลับสืบยืนตรอยกันขึ้นตายังจองบริษัทตัวคลังตายังหางเฮียนเล่าบังชีวิตรบหายยังต้องพรีเวนิมบริษัทสันตัดในมุนยืนตรอยอธิหายปลายรอตัวยืนลาบตรงมันเอวยังรีบจอมจิตบอตรงเกียรติท่านทั้งหลายยังรีบจอมตรงรอยสำหรับทูเปรวินิมบริษัทหนึ่งยังเล่งรู้สำหรับ
กำเนิดระบายยังปันใจยังรู้สำหรับนกอรบอกเปรียขยมชั่วยังในสมัยจงคราขยมชั่วเปรียจงดอดตั้งนั่นเลยเยอะนี่ปันใจมีข้างเยอะทั่วไปเปรียไอ้ขนมกลับมันในเตยยังมาเว่งรัวลองเว่งนั่นเอาจิมวยเปรย์ออกก่อนชนิดชีวิตจิมวยเปรย์ตอนนี้ตอนเพียงแต่งอ่ะเปรย์ใครนี่นั่งออกก่อนเตยจ้าไอ้ถึงออกแค่นี้คุณยมอะไรนี่นังออกกอลจินิกคุณยมจงบำราเพรียบาคุณยมเตรียมแล้วบางชีวิตมันไอเตยสำไรเลยเพรียเพื่อยังสำไรนกครองเช็ดเพรียวินิมบริษัทไอ้มาเนยจมวยเยิงดอกคลั่งนึงสายดำในภายในนี้ด้วยเพรียสาเวรสมเพรียงเตรียมเปิด

0: บรอกเว้ยขมิ้นมาเนี่ยแต่ปนนอกเนื้อตีนขมิ้นหมกลอยปลุกเตกจอบจังเปกอดหาตากอดติ้มพอดกอดกอดปัจจัยเนเป้ดึกอาทิตย์บรอกรถจันกลายลูกเป็ดนู่กอบเดินรถน้องไข่เป็นนุ่มเมื่อบานมกจันสู้ลูกรูปเป็ดหาปกในจันลูกรูปเป็ดก็ฉลาดหาขยมสมโตแต่ขยมนักมันเคยหาขยมทรวบานจุบเนี่ยได้หรือเต้บ่ร้องนู่กับบานสู้หาตาโลกเมียนจำหาโลกบานบุญเรียนมนุษย์ใต้เหมือนเนี่ยกดกาปีบันมันชนามนิได้หรือเต้ลูกรูปเป็ดปุ๊บจิจำยังชุบมากนะนักน้องยุบได้เมียนจุบหนุ่มบ่รอหาขยมก็ช่วยขยมบันส้มเปรี้ยสู้เอาไอโตเอาหนึ่งกายปลายจัดขยมเนยหยบหนุ่มตั้งตาพิเป็นหมอกขยมบันปราบมันโดนเตะจราสู้บันเถื่อนเลอเชิดกางมันโดนบันกายปลายจัดหายกับบันเตะจุ่มเป็นแค่เกี่ยวกับมิ้นสังคมหายกับมิ้นขยมได้สู่ดอตเตยจินเนจมีกระได้ยมหนอปิพุทธมินนังโกองดะดอลมนุกตรุงบานโปจีจีงตัวตูก็จองปราณแต่ปราบดอลดังดอลมิ้นประจาวแต่เนี่ยบานโรคเคยในขนมประกำปีได้เต้ตาเนี่ยนังปราบหน้ามันเนี่ยอมปีก้าได้เปรียชลอยตอบเนื้อสกเดียตื้อทานระบอเนี่ยได้เต้การเพื่อแบบนี้เนี่ยอาจมิ้นชีวิตพลาปลายบานได้มิ้นตำเนี่ยตำนองจมวยนังเปรียจิมจ่าแต่บุญวิธีนี่หายคือเชื่อวิธีได้ยื่นอาหมอมจมวยเปรียบาสันเชื่อวิธีมวยมิ้นสดาวิอาปิบะสำหรับโปรดสมันเตโจกอลนะนุอาเตตองสดักบานลูตรแต่สดักอาตองตายปนนอจมุตเปรียจิมจ่าเวเปรียจิมจ่าคือจิมเปรียดอออกกำนำโบงนังตีมันชอบเตะคือชื่อประพบดอกกรุบหยางให้ข้ามหยางได้
1: ปัญญาหนังจุ่มในดอกโบราณจะเล่านะประดมเรือตรงหายพลอยตรงตาโลกตามบาบานส์กุมนิดในกุมนิดตรงบ้านนู่นนังบ้านโกลมกเนี่ยนู่นเว้นทบระบอบสอบซาระเปอร์บานกาดมกปีตรงดอยสาตรงหาสำหรับตรงส้มอ้อยตรงบ้านเซรีละอ้อเนื้ออ้อกอจินิกอาเมน
0: ตาหยื่งอาจมีนตำเนะตำหนองจะมวยหนังเปรี้ยดอทมมาเหมียนนี้บานดอยระเบียบนาเต๋อดอยปึ้งเลือกโคลนไอ้คือเยื่งมันอาจสกอลเปรี้ยดอจ่าหยื่งอาจสกอลตรงบ้านลูตราแต่เปรี้ยจิมจ่าอันญาตบังห้าอย่าไว้อย่าไว้แต่เตะตรงปีตรงตำหนองเปรี้ยกำปีใจถ่า
1: เรียกได้ปิดด้ามตรีบรรทูนังผู้อายจะเก่าได้ผู้เอาร้านใบในช่วงกลายบังอ่อนนี้ตรงรอขณีได้ทราบประเรียกบทราวิญ
0: จ่าบ้านบังเรียนเยื่อในเรื่องจิตตามไปเจาะผู้เอาร้านได้บ้านเสพประคำปีเชื่อไปตามไปเจาะผู้อายเยื่อทำไมเอาเยื่อเมียนตำเนี่ย
2: วิธีได้ยังทั่วบ้านระบานห้อยบานก็ตื่นบานองเตียตันสูนองพระบิดาพระเยซูนังพระองค์นี้อาจบอกบานใบองพระกุม បង្រៀនគឺ3អង្គរួមតែ1នោះគឺព្រះដែលជា

ครุบครองอิสราเอลบันไดเริ่มหนึ่งผู้อิสราเอลกีมีนเก็บพรุงเปรียงจมวยคเนียสำหรับกีไอ้เนื้อจมวยคเนียอัดเอได้ในปหาจิสามสับพรำชนำคราวอิปริยสูบันทันสุฮาวิผู้อิสราเอลกีจับประดามมันทวีตามเอาไว้พูดรอมนิดใหญ่หนึ่งพระเกย์เกย์จองมีนเสร็จครุบครองประเทศเกย์คลุนเกย์นั้นที่เฮียนพูดรอมมาดอลที่ครองเยรูซาเล็มนั่งเนยจุ่มเวงที่ครองเยรูซาเล็มดาวิซาเอาไว้พระเยซูบานประตูขนมมาไทยชุบมาไพบุญพวกคริสเตียนในขนมที่กรุงเยรูซาเล็มกิคืนปุโรมาลนังกิยูลทาเอาไว้พระเยซูนี่เย่อมปีพระวิหารกิตรบันพลายอันโนจัดมาดอลฮาวิเปรียบที่หินปุโรมาลกิโนจุ่มเวงที่กรุงขมิ้นเนตนาไอเจงเตปันไดเกมันนอยู่นังเกตตัวพารมีนมีนพันยาตะเฮียนอียิปต์มาเกตเตอร์ชบังชมวยเกเปียวกิเจงเตอร์พวกคริสเตียนติงอ่ะกิรอดพิธีครองเยรูซาเล็มเตอร์เปียวกิเจงอ่ะหายตะเฮียนโรมมาวิงนังเกนอยพิชนามกิอัดไอมนุษย์เจงจอพิชนามโดมนุษย์อ่ะมาฮอบกิเจตสีกองเกย้ำก่อนเกย์พี่ปลัวเกย์อัดมีนมหอบซอกขนองที่ครองมนุษย์ชรานสลาบดาวิซาอัดอาหาเปียโนเปียวเนยขนองที่ครองเยรูซาเล็มอักกำลังหายมันไอชบังชิมวยปุโรมบานตะเฮียนปุโรมจอลที่ครองนังสำลาบเกย์อ่ะอันโอจีเวทเนียตัวคลังเปียวกีสำลับกีอหายกีบานบำพลายที่ครองกีดอดอาคียนังกีดอดพริวฮีวิเชโดคลังรหอบดอเมียขนองพริวฮีนูรูลีนังโฮโฮจิงนังโฮจอลกลายนาทมัวเปรวิจอลขนองกลายนูกลายมาตะเฮียนกีจองบานเมียกีจับประดามรัฐมัวขนองพระวิหารพระประธานพระวิหารนู่สำหรับโรเมียอันนั้นกีรัฐมัวดอลยังมันไอทามีนพระวิหารนู่ในที่นู่ปีมุนสับทั้งไงกีในตะชลุกนี้ในอิสราเอลอภิตาพระวิหารนู่ในในที่นาพี่ปู่วิอัจฉบะกีรู้ดอยังมันไอเราเคยเทเอาไว้พระเยซูปรับสเวทระบาดตรงกาดล้างด้วยตรงปรับเกยปันไตพระเยซูนิเยอมปีเรื่องสมัยจงบำเพ็ญได้ยังอัศจรรย์บารมอมปีเรื่องเยรูซาเล็มปู่อนุยูฮายอนุเตตองชิมวยปฏิเสธพิยืนบันไดเรื่องพระเยซูยังมากอันนี้สำคัญสำหรับยืนสำคัญสำหรับอนุในครบปีนี้ยังอ่านข้อดับบุญมาดองเทียดปีพรัวในที่นู้พระเยซูพระยังอันปีก้าวพระเยซูยังมากเวงตำแหน่งละอันนู้ดาวสำแดงปีนอกเขาหนึ่งเตอร์ประกาศปราบตัวตัวเตอร์ครบขนองโลกใจทุกเจตีเป็นทุลต่ออ้อแตงซานุเติบหนึ่งบานดอจองบุพพอดทั้งไงนี่ตาเปรียบเป็นทุลตะครุบกันลังหายหน่อยว่ายังเปรียบเทียบที่มวยสมัยพระเยซูจิตครุบกันลังหายสมัยพระเยซูกี่บันได

ดำนังในประเทศอิสราเอลปันไตสับไงดำนังออแต่ครุปประเทศไทยมาดอกแคมชีไทยนึงมีนมนุษย์ชรานบันลือดำนังออองพิพรยซูตรอยู่มากไทยประดาอัตตนออในสมัยนี้พลายปีสมัยมุนบายังเกิดอันปีมารอยมกไพชนามุนบายังจังใต้ตำนายังทรกาจีเซจิตุจิรเตเพลินหรือดาปันไตสับทั้งไงยังอัตรกาตนาเต้ด้วยขยมกำปองนิเยจิมวยปมปองตำนังอไอเตอร์ตามอินเทอร์เน็ตนั่งเอาไว้ขยมนิเยอะไรเกย์ไอ้เมื่อในครุบกันในภายในว่าเกย์มีอินเทอร์เน็ตนั่งเกย์มีโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์อาคุณเพรียในสมัยจงครายนี้เพรียบันปราบยังอมปีสมทบเพรียบันช่วยเอาเยื่องมีนพลอยสายดำนังตะครุบขนายสบตังไอยังมีนยืนฮะยังไอฉลองกับภายในเยื่องลูนมันโดยมุนนั่งเยื่องมีนอินเทอร์เน็ตมีนทูร์ซับคอมพิวเตอร์วิชูดยังมีนพลอยสำหรับสายดำนังกล้อเกมันมีนในสมัยพระเยซูวันนี้ยังออกคนเพรียสมัยพระเยซูตรอยู่มาวิ่งจิตมาดอลหายปันไตพระเยซูบันปราบยังตรอยประหยัดสักย่อมจังเอายังมือเอาไว้พระเยซูนี้ยังปีพรัวบ่ายยังอัดประหยัดยังไอตรลอมนั่งเตยพลอยคอนังบัดบองชีวิตออกก็สมเตยมาไทยชมพูมาไปบุญนังขอบุญนังยังอ่านดอกขอบเปล่าพระเยซูตรงมีบรรทุลชลายทาเจอประหยัดไกรเนตนาโนมเนตโรคเนียเอาไอรงเบงตะบิดนังมีนมนุจีจรานยกชมุกขยมมาในเยทาขยมนี้จีเปรครึหายเนตเต็งนุนุนังโนมนุจีชรานเอาไอรงเวงจิงพองเนรคเนียนังลือนิเยปีจมปังนังตำนังปีจมบังนุกมเอาไอมีนจิตตอบรมลายตบิดกาเต็งนุตรอยตายมาดอตายนุพุมตอนดอจงพุมพอดตายลายเตยปีปรัวสะมวยนังเลิกนี้นังเลิกนี้ต่อนังสะมวยนกเอามวยต่อนังนกเอามวยหายนังกาดเมียนอมนอดจุงงูอเซนเตโรนังก็กราวดเดย์นอกนายงเพลงเพลงพรีสุธาอันนี้ตรกาดลามุนพรีสุยูมาวิงทีมวยพรีสุธาเมียนพระสงครัวคลายคลายนั่งยังขึ้นบายยังเติมขนมอินเทอร์เน็ตใน YouTube นั่งยังมือวิดีโอปีมนุษย์ทากิจิเพรคริสยังติดขึ้นมีพระทากิจิเพรคริสมีสไรทากิจิเพรคริสนั่งเกี่ยมีเนตดาตามเกี่ยได้พระเยซูทากมชัวปีพรัวเพรคริสมันมาภายในนี้ด้วยมนุษย์มาลองเตียเต้ยังเคยพระเยซูนี่ยัยอมปีเรื่องสังเครียมเรื่องง่ายไปยังบาปวิชุดหรือเมื่อขนมอินเทอร์เน็ตเมื่อทัวร์ยังเคยมีสังเครียมสอบทั้งไงมีสังเครียมในประเทศยูเครนช่วยประเทศรัสเซียในแอฟริกมีประเทศชรานมีสังเครียมมีชรานก็ไล่ในภายในเยอะสอบทั้งไงปัจจัยพระเยซูท่านอันนี้ตรากาดล่างยังลือปรามีนองค์ปีพระฮาจีประเทศเชนจงชบังชมวยประเทศไต้หวันนุพระเยซูท่า
អានេះយើងត្រូវលើកុំតំប្រយថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញអត់ធន់មកដល់ទេប៉ុន្តែអានេះជាទីសង្កល់ជួយឲ្យយើងយល់វាចិត្តដល់ហើយពេលយើងអានខ8រហូតដល់ខ12អ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយឲ្យទៅតាមជាមួយសម័យគេបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងសម័យចុងក្រោយសូមខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអាននិងយល់តែការទាំងនោះជាដើមចមនៃសេចក្តីទុក្ខតែគ្រានោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសះនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំនៅគ្រានោះមនុស្សជាច្រើននឹងរវើកចិត្តចេញគេនឹងបញ្ជូនគ្នាហើយនឹងស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏នឹងមានហោរាខ្លាំងខ្លាយជាច្រើនកើតឡើងនាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនរងវិញដែររួចដោយព្រោះការទៅតឹងច្បាប់នឹងចម្រើនជាច្រើនឡើងបានជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សជាច្រើននឹងរសាយអស់ទៅពេលខ្ញុំអាននេះខ្ញុំឃើញអ្វីខ្ញុំស្ដាប់តាមព័ត៌មានសព្វថ្ងៃយើងឃើញមនុស្សគេអត់ចេះស្រឡាញ់ទៅវិញទៅមកដូចមុនរឿង COVID ធ្វើឲ្យបញ្ហានេះដូចជាធំទៅធំទៅយើងឃើញមនុស្សអត់ចាក់វ៉ាក់ស៊ីនបានគេបៀតបៀនអ្នកចាក់បៀតបៀនអ្នកអត់ចាក់អឺបើមនុស្សអត់អឺធ្វើតាមច្បាប់រដ្ឋដូចគេអត់ឲ្យមនុស្សចេញពីផ្ទះខ្លាច COVID ឆ្លងប៉ុន្តែមនុស្សចេញអ្នកជិះខាងទៅទៅប៉ូលីសឲ្យគេមកចាប់យើងឃើញ away pretty soon នេះពិតហើយអានេះជួយយើងឃើញយើងនៅសម័យចុងក្រោយពេលគេចាប់យើងដោយសារយើងជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងគេធ្វើបាបយើងនឹងគេសម្លាប់យើងខ្លះកុំអស់សង្ឃឹម pretty soon ប្រាប់យើងហើយអានេះត្រូវការកាត់ឡើងមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញបើយើងគិតអំពីវេទនាយើងនោះមិនតំណាងល្អប៉ុន្តែពេលរឿងនេះកើតឡើងនឹងមកដល់ពេញបាយដែលយើងអានេះជាទីសង្កលព្រះយេស៊ូវចិត្តដល់ហើយវាមិនតំណាងល្អប៉ុន្តែវាដូចកើតជាតំណាងល្អវិញពីព្រោះយើងដឹងព្រះចិត្តមកហើយសម្រាប់ជំជួយសង្គ្រោះយើងសំតមើលខមកពីបើមិនបានបន្ទាយថ្ងៃទាំងនោះឲ្យខ្លាយចោះនោះគ្មានមនុស្សណានឹងបានសង្គ្រោះទេប៉ុន្តែថ្ងៃទាំងនោះនឹងត្រូវបន្ទាយទៅដោយយល់ដល់ពួករើតាំងព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងសម័យចុងក្រោយវេទនាដ៏ខ្លាំងបើព្រះអត់មកឆាប់ៗ

สลับขนมเปรหนึ่งลือโซตรายหายรูล้างวิ่งมุนเกรวยเจิงหนึ่งบานชีบอนสนได้เตยจูเปรอมาจากลงปูปูเปรหนึ่งจูออเตียงตึกนี้หนึ่งขมีน